ก็ทำนองเพลงไทยเดิมนะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นเป็นเพลงที่ดาวใจประจิตเป็นผู้ขับร้องมาแก้เพลงคงยลักษ์สลักใจแต่ต้นฉบับนะครับก็เป็นของอาจารย์ธนงศักดิ์ภักดีเทวาแน่นอนสิ่งเป็นการบทประพันธ์ของครูเพลงที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับสำหรับครูจงรักจันทร์คณาทำนองเพลงม่านมงคลเป็นเพลงไทยเดิมและก็เป็นเพลงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆสบายๆกันในวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยาวๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลายนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ปกติแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็เป็นลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้แต่วันนี้ลูกทุ่งก็มีนะครับว่าจะเป็นลูกทุ่งเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงในแบบฉบับของไทยสากลเพลงรักของทูลทองใจเพลงสุนทรภรณ์หรือต่างๆเหล่านี้นะฮะมีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะมาฟังกันในการอนุรักษ์การเพลงลูกกรุงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสถานีมาสถานีจัดรายการกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าคุณขอมาเราจัดให้0843002556 0943563991คุณผู้ฟังต้องการจะฟังเพลงของสยันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์บอกว่าช่วง6โมงนะครับก็เดี๋ยวจะเว้นไว้ให้นะฮะแต่ตรงนี้ก็มาฟังทางด้านของคุณธานินทร์กับคุณรุ่งฤดีนะครับแสนเสียดายและฉันทนได้นะครับก็เป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมเช่นเดียวกันพร้อมกับดอกไม้ป่านะครับก็เป็นเพลงที่ทางผู้ดำเนินรายการมอบให้กับคุณผู้ฟังกันเป็นพิเศษนะครับ

คุณก๊อตจักรพันธ์อาครบุรีนะครับนักร้องจากโคราชบ้านเองลูกครึ่งไทยอเมริกันนี่ก็มาครวญสวรรค์ปลายนาชีวิตของเขาก็มาจากพื้นไร่ท้องนาเช่นเดียวกันนะครับมาเป็นนักร้องตามผับบัมบาเล็กๆที่พัทยาจนเข้าตาแกรมมี่นี่ก็กลายมาเป็นจักรพรรดิเพลงลูกทุ่งที่ร้องได้กันในยุครุ่นเอาเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญมาทำกันใหม่เท่านี้ฟังสวรรค์ปลายนาซึ่งก็เป็นเพลงที่ให้บรรยากาศในด้านของลูกทุ่งชัดเจนนะครับหลายคนนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่นี่ก็คงจะคุ้นชินกับปลายนาโดยเฉพาะพี่น้องที่ฟังอยู่ที่อำเภอสิงหนครนะครับว่าจะเป็นชื่อจงๆบ้านปลายนาหรือว่าสถิงหม้อจะเป็นทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ในนครสงขลาเรียกว่าเทศบาลนครสงขลานะครับก็มีเพลงก็ส่งเข้ามาได้ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้0843002556 0943563991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เพลงสตริงก็มีนะครับจะเป็นเพลงไทยสากลในยุคของครูตูนทองใจวงจันทร์ไพโรจน์หรือจะเป็นเพลงสากลที่เรียกว่ามาดัดแปลงเป็นเพลงไทยหรือเป็นเพลงสตริงจะเป็นเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมนะก็ต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการที่อุปถัมภ์ค้ำชูและก็เอื้อเฟื้อในการจัดรายการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งลูกกรุงกันมานะครับกับสมหมายคาสุวิทย์บ้านบางด่านสงขลานะครับสำหรับบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าช่างสมหมายก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ครับอบรมในระบบรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆกันนะครับจากสถาบันต่างๆแม้แต่วิทยาลัยต่างๆนะครับรวมทั้งในด้านของปัญหาเครื่องยนต์ก็ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่0624565556นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมด้วยช่วยกันในการรณรงค์

45วันนี้ก็ฝนตกกันทั่วไทยทั่วประเทศนะครับบ้านเราสงขลาณที่จุดนี้นะที่เสียงนี้กำเนิดขึ้นนะครับจริงแล้วในรายการนี้ก็ไปกันทั่วโลกนะเขาเรียกว่าออนไลน์ฟังทางมือถือออนไลน์ก็ได้แต่ที่ออกอากาศอยู่นี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันนะครับสำหรับวันเสาร์สบายสบายนะครับมาฟังเพลงลูกทุ่งจ๋าจ๋าแท้ๆกันบ้างนะครับกับยุ้ยญาติเยอะนะฮะจริยาปรีดากูลนะครับก็เป็นนักร้องในเครือของลุงชินนะเจ้าของค่ายหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่ยายท่านได้ควังนะครับไปกันขึ้นไปทางเหนือดีกว่าเนอะนะเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาทายดูนะครับว่าเป็นอำเภออะไรนะอำเภอที่โด่งดังแล้วก็ไม่ไกลแปลกๆจากอำเภอเมืองนะครับเรียกว่าเป็นอำเภอสันกำแพงนะครับที่วิจัดขึ้นชื่อเรื่องลือคนงามเขตคามโคนมชื่นชมหัตถกรรมแต่ก็ยังมีรักหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นความรักของสาวสันกำแพง

มนรักวันโพไทยเจ้าของตำนานเพลงดังในอดีตหลายเพลงทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลึกซึ้งอย่างอำนาจใบแดงหรือว่าจะเป็นฐานพิการรักและอีกมากหลายนักร้องชาวจังหวัดชลบุรีนะครับมนรักขวัญโพไทยกับเพลงซึ้งๆเพลงนี้วอนพ่อกลับใจนะก็คงจะอยู่ในยุคที่มีการปะทะกันระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือว่าจะเป็นทหารไทยก็ให้ลูกนั้นเป็นเลือดทหารไทยส่วนพ่อเป็นผู้หลงผิดอยู่กับฝ่ายที่ลูกหลานก็จะเป็นเรื่องราวของการหลงผิดหรือว่าถูกชักจูงหรือว่าถูกอำนาจมืดบังคับขู่เข็นเหมือนกับที่จังหวัดพัทลุงนะครับในกรณีถังแดงต่างๆเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปทั้งนั้นแหละคุณหรือว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีบ้านซ่องนะก็มีซ่องสมผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นพื้นที่ผู้ผ่านเทือกเขาภูพานต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นที่จังหวัดน่านนะก็จะเป็นที่หนึ่งนะครับที่มีการเคลื่อนไหวของพกคกันในยุคนั้นแต่อย่างไรตามครับพ่อกับลูกก็อยู่คนละฝ่ายกันนะบนรักขวัญโพไทยนั่นก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงเร็วก็ได้ยุงกรุงเทพหรือว่าจะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆแบบที่ทางด้านหลวงกล่อมเขาแนะนำเข้ามาเราก็จัดกันไปติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงนะครับที่ได้ฟังผ่านกันไปนั้นฐานอากาศขาดรักเสกศักดิ์ผู้กันทองฐานพิการรักมนรักขวัญโพไทยสิ่งก็เป็นนักร้องเปิดพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับที่บ้านเดียวกับจอมขี้เมาขมังเวทหรือว่าชาตรีศรีชนนะครับมนรักขวัญโพไทยนั่นก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมากับไอ้หนุ่มก่อสร้างหรือว่าจะเป็นคนเผาถ่านก็เป็นเพลงสนุกก็ฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงสำหรับลุงกลอมซึ่งขอเข้ามา3ผลงานเพลงนะฮะได้ฟังวอนพ่อกลับใจแล้วยังติดค้างฐานพิการรักเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับในรายการเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปจัดหนักจัดเต็มเฉพาะวันเสาร์เพราะว่าลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาลุ่งเรืองอลยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147ฟังอีกหนึ่งงานเพลงครับกับมนรักขวัญโพไทยจากหลวงกล่อมหมู่3จัดทิ้งหม้อสงขลาสิงหนครทหารพิการรัก

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: ขอบคุณมายังผู้สนับสนุนรายการนะครับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงที่2ก็คงจะเริ่มต้นกับเพลงที่คุณฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาขอเข้ามานะครับซอย14ลาดอุทิศ1ก็เป็นเพลงของอาจารย์ชายเมืองสิงห์2เพลงพรพิลมนะครับแล้วก็ยังมีรพินภูไทยต่อจากนั้นก็ต้องคุณผู้ฟังได้ส่งเพลงเข้ามานะครับแต่ตรงนี้ได้เวลาที่จะเคารพธงชาติ 18:00 ตรงนะครับ 18:00 นเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับทางด้านของเพลงที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

เธอพี่ชายคลองนะครับก็เป็นเพลงที่สามที่คุณขอมานะครับไม่แน่ว่าจะเป็นคลองไหนเพราะบ้านเรานี่ก็มีกันหลายคลองแต่ที่แน่ๆเราเป็นร้องเพลงชายคลองตั้งแต่ยุคกลางๆในชีวิตการเป็นนักร้องของระพินภูไทยคนปั่นสามล้อทีบกลายเป็นวันหน้าวงดนตรีและก็ตกต่ำกลายเป็นนักร้องพเนจรแต่อย่างไรก็ตามครับเพลงของระพินภูไทยก็มีคุณผู้ฟังขอเข้ามาบ่อยในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะวันเสาร์นี้นะครับเราต้องเพิ่มกรุงไทยวาไรตี้เข้าไปซึ่งก็มีเพลงสตริงชื่อเพลงว่าตำรวจแต่ไม่ปวดใจนะตำรวจของปู่พงศิษฐ์คัมภีร์ทุ่งร่างนางลืมสายันสัญญาทุ่งนางคอยพุ่มพวงดวงจันทร์จะได้ฟังกันสำหรับชั่วโมงที่2ซึ่งเดินทางเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เหมือนเดิมครับได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้0843002556 0943563991ครับก็มาฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับสำหรับคุณผู้ฟังหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาค่ายรามคำแหงกับเพลงที่อาจารย์ที่พุ่มพวงดวงจันทร์กับสามีเคยไปอยู่กับวงดนตรีของอาจารย์ก้องกาดคำแหงกันมาแล้วสำหรับทางด้านของเพลงที่อาจารย์ก้องกาดคำแหงเขียนให้พุ่มพวงดวงจันทร์ยังมีสัญญาพรอะไรครับร้องโดยเฉพาะทุ่งล้างนางลืมเดี๋ยวเราใช้ฟังทุ่งล้างนางลืมจะปรับสายสัญญาแต่พุ่มพวงดวงจันทร์เริ่มต้นกันก่อนนะครับสำหรับทุ่งนางคอยแล้วก็เพลงที่3พงศิษฐ์คัมภีร์นะครับขอบคุณไปยังหน้าค่ายต่อชะดอสงขลา

ด่วนเดี่ยวด่วนไม้กับเบิร์ดธงชัยไม่กินตายมาแล้วนะครับสำหรับพรศักดิ์สองแสงฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับขอบคุณเพลงดีๆที่ส่งเข้ามาในช่วงชั่วโมงที่2ผ่านเข้ามาเกินครึ่งชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ในเวลา6โมงกับ32นาทีเรามีกันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์โดยเฉพาะวันเสาร์วันนี้นะครับลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดน้ำมันเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์กันได้บริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านก็สอบถามปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ได้เลยนะครับที่สมหมายคาร์สวิทบางด่านสงขลา0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ7-11บ้านบางด่านนั่นเองร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาหมายเลขโทรศัพท์นะครับสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์0813574245ฟังเพลงต่อมาดีกว่าครับกับแคทริยามารสีดวงตาดวงใจซึ่งเป็นเพลงที่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับร้องกันไว้ก่อน

เพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนนะครับศิลปินแห่งชาติที่อยู่ในยุคแรกๆเหมือนกับโกนจกสิงโตในยุคนั้นเป็นเพลงสนุกฟังกันและก็ในยุคนั้นก็ยังมีเพลงหลายเพลงนะครับเช่นข่าวสดๆซึ่งก็เป็นเพลงพูดเพลงยุคแรกๆของอาจารย์เพลินพรมแดนผู้จากไปนะครับและก็เพลงที่ผ่านไปนั้นชื่อป่ามหัศจรรย์แต่ไม่มหัศจรรย์เท่ากับเพลงที่พูดไปในเพลงตรงนี้ป่ามหัศจรรย์ไม่มีเหมือนกับโกนจุกสิงโตนั้นก็เรียกว่าโด่งดังกันประมาณ2014-15นะฮะเราก็นำท่านเข้ามาสู่ในเพลงลูกทุ่งกันในช่วงท้ายๆช่วงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ครับจะมีเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนอีกหนึ่งเพลงครับที่รักของเพลินก็จะมาฟังกันก่อนนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับในด้านของสมหมายคาสวิตลุ่งเรืองอรยนแล้วก็มาที่ร้านโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-311-4357นะครับเพลงที่อาจารย์นิยมมารยาทนะครับเขียนให้อาจารย์เพลินพรมแดนได้ครับร้องในยุคกลางๆนะครับเพลงนี้ก็เป็นความประทับใจของคนที่ชอบฟังเพลงเก่าในอดีตที่เพลินพรมแดนครับร้องที่เพลงว่าที่รักของเพลิน

0: เดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074 314-357

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com